ยาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนน

Oye, Alexandra, tú también ya ya suelto la batería. Yo me quedé la reto y son estos que tienen chato, no te ya le no como y tu pongo y todo chato, te o ya te hago sin Victoria, no ya te hago lo no te co y lo yo le o ya te son no ya le o yo me cho tún sai hung go เราอย่าลูอเมริกาเดียคอนเสิร์ตเนาะตัววัวยอดตัวของเนาะไอตัววัวชายวัววัวยาชัวร์งเนาะจะอย่าตัวหอเป้กุเตกุเชอร์เตเชอร์หลอดชวดตัวนิมอลุ่มเบหุเตียหัววือเนาะอย่าลีเนาะอย่าลังตือคือตัวอยู่ที่เกตเนาะจะก็อยู่ไอตัวมุกกงยอดโนติโกอีลูเจอร์ลิชังออสเซียนังกโตโนนะเอยาทือคิดเอาอยู่กับจิมาอยู่รงโกลติชอหูเฟซบุ๊กเดียยันในคีมูยัวเจว่าปลาเลยเจนอรูเปียสิเจเนียคูสีเนอเอยาลินก็เจ้าเนี่ยเจ้าสียอดโตเป้ลูสังวิทเรียนอเทียท่านทัพพิจมงเฉียหายยอโตรแคนอินิเซียลเทียนบริสเบนซิดนีย์โฮมบาร์เทียจอตุนใส่กันแต่ตัวเตชมประตัวตัวเตชไทยตัวก่อนแน่ต้องนอนตัวสต้องจุดชานอนเจตัวมุกกงยอโตรนุติโกอีลุจวลีเฮียงออสเซียนังกโตนอเอยอเตียแน่ฮอสาต่อว่าเสด็จยูโออย่างคำว่าเอาลิจานะเจเนี่ยฮันต่อสตงมุตรก็ตุเธอคือกองหอสังวิทเรียยาลินอตัสินอเลวใจลุยงหลอกกูรงเกอเป๋หอตัดต่อเทียตัวอีรายาชัวยาลีว่าตุนใจว่าหัวยาชัวรงหัววุ่นแต่หัวเทียยาเลนอเป้มาจ่ออีราตัวเนชเดตอมนองรายาชัวนอมลุ่มเชื่อหลัวเทียปล่อยเจอชงก็มาปอกกุรงนะยาเลนอซีนนองเดียซีลีนอมุเชเดซีจำลองรายาชัวนอเต้า